ข้าพนิตาคุเตยพุกชังนรกขณะวิตองมันีฮัจุกนีตจับมงปันดาเอาปันดานีองค์เรจึงเตกัชปันดาวตาบุขับนันีไนตองโออาบองคาตินีนิวันชุกมงตาบุกไงนรกนีจระขณะวิตองนิตาคุเตยพุกชังกอกตุกตีอังใบกรังดีอังตองโอนรกนีลอกิวตินีชอร์มิลาเดบุรมาไตนรกใบกอกชาลายนะตินีนีวันชุกมุงปันดาวทีนี้วันชุกมุงปันดาวจึงขนาดไหนเนี่ยเอ๊ะบัสฮัลไลเนี่ยสมาร์ทโฟนกรีกเฮสฮัลซานี่นี่ยากโอฮัลซานี่บางทีนี่ยากโอสมาร์ทโฟนกรีกเฮนังตามุงไหนตับุกสมาร์ทโฟนใบจึงกอบอลจากสมาร์ทโฟนกรีกหิงแกจึงจีนิตามุตามุชั่มงใจอ่ะเนาะเอ๊ะบัสจีน